0: CVT เอว่าแค่ว่า SCVT นี่ IDI certificate ตรงนั้นนังไหนอุโมนิกก็ชั่วจะขานอกบิชิจิจานิชิมีนอกบิชิทำจิจระก็เลยยาฟันนี่ไปทักชัลมารีหิงเกย์จุลัยตอนนี้ชัลนี่จิจุกุชัลมารีจระว่าเหตุนั้นแต่เคชาจุกไทยตงก์ BSNL Junior Telecom Officer อาจุกไทยชุบุงนับบักย์ออนไลน์ที่ก็เลยยาชักจักย์ตงก์เบคุลีบุกจ้าจุกไทยตงก์ก็ไอชาระเรื่องมันนี่ก็ขั้วจักค่ะ BE บ้า BTEC บ้า MSC พัชอุโมนิกก็ขั้วจักค่ะนอกบิชีอารอบังคุกหันมันนี่นะทำจีจระก็เลยยาฟันนี่ไปทักชัลมารีหิงเกย์ในจุลัยตอนนี้ชัลทำชัลมารีจระอาชุกจระ
1: ถัดที่ตาบุกนั่นเลยเนี่ยนอกติบันิกก็นอกติบันิสขังเบรนก็มาว่าเสมันก็นอกข้าวสมุยตรงกันเลยบักซ์บักซ์อาอัมซายอวัติวาวิมานุตุ้งมันิตรงกันเลยตุ้งสมาริ34 degrees Celsius ตุ้งเคลมันิ26 degrees Celsius มีอันตุ้งมันิสมานิโอนุกจักค่ะ 30.2 degrees Celsius ตุ้งเคลมันิ 27.2 degrees Celsius นอกบาร์สิบุกสมาริตรงกันเลย 97% เต 71% นี่กานากินิวะข้อจักคลายดีจักค่ะบักซ์บักซ์อาอัมซายอดอลไลชาวด์กุมุนตีอ๋อเต็นนอร์อดีตที่ก็เบลัยคลายวัติแฟรงก์ก็ไปวายฟันมาโน
0: ่เกตับุปันดาวขณะไลน์นี่รู้จักมั้ง

0: อาพอดีตรึกตรึกจอนัทตังอีตงก็กงตุงยาสักในชาบตองกงตุงก็ฮัลโหล
1: ดีปอร์กามแมดาม
0: ดีปอร์กามนนบุลามสกุลซินิมุริกันเดชาบุงค่ะ
1: อันซินิมุริยังอุดยปอร์มหาราเนนีราจู
0: ตาคุณราจูบอร์จับมุงขนาดไหนชาดิ
1: ตกเงินมุงเกดิลเฮตุมหาราก็ไทยเนก็ไทยเกดิลจุราเลหิสัมมานิโอค
0: ดิลเฮตุมหาราเนี่ยตัวดิลจุราเลหินีจับมุงกรีไฮมาตองเลดิลจูราเล่อบนิสิดิลการิสตา
1: อย่าบ่นเมดานักนั่งตกินมุกโรยสัก
0: ดอดก็กรีขนาดไหนขนาดตรงดีดูเบลัยฮัมไบมึงแค่ตะคุกราจูรู้จักมึงขนาดไหนนี่ก็เหรอคะดิลการิสตานี่รู้จักมึงดิลจูราเล่นี่ก็รู้จักมึงงั้นขนาดไหนมีนี่ขนาดตกจากมันนี่รู้จักมึงงั้นขนาดนี้ตะคุกราจูนี่ขนาดตกจากมันนี่รู้จักมึงแต่เจ้าตกในตรงไหนตะคุกบุกมาเรื่อยๆช่วงนรกบุกขนาดนี้หรือขนาดตกรู้จักมึงงั้นนรกนี่บ้าง